0: ที่ไม่ทอดไปทิ้งตรงนั้นเจ้านะ
1: แม่นะคะ
0: ยังงั้นที่ไหนต้องฝากคือไม่จบไปจนสิ้นนั่นแหละ
1: ว่าจะไม่เชื่อมอมล่ะค่ะ
0: โอ้โหใจคอกันจะไม่เชื่อพี่เรา
1: ก็ไม่เชื่อนะสิคะ
0: พี่สมัครรักจริงเอ๋ยอย่าใหม่อย่าทิ้งน้องเอ๋

0: ไม่สบายอกสบายใจบอกเจ้าก็ไม่เชื่อนะเจ้านะ
1: ไม่ใช่ตึมแล้วหรอคะหมอมขาว่าอยู่ไม่สบายนะคะ
0: มันลำคาในอกในใจตะวันแล้วก็ไม่มีอะไรตรงนี้มันก็สว่างเหมือนอย่างนั้นในนั้น
1: ก็มาแรกมาทำไมต้องไม่ว่าอย่างนั้นล่ะเขาว่าแหมน่าร้อนแล้วมันช่างเย็นจริงแล้วฉันไม่ทำล่ะก็หมอมพูดทำไมล่ะคะ
0: เติมเย็นจริงที่มีปัญญารู้ไหมเน
1: า
0: ะมีวิชาอาการแล้วมันก็ร้อนนะเจ้านะ